0: ตปีทีไตเงยก็ปมาไกลรออบิสมติสุไงติปัญญาจะไหลเดกก็ทิติอุลูดูลูสลบนางาญาดูดีญาสงาวงนอนาใดจะไหลมติตุวนากาจะคุมาจักมะไกอปีกิตากตาพระกวะกลันทังอติกวะกันดาละมะอาสามินะสกตาอริบุลียกดูอิสนิมิตกันนาบลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลักิกันนากันบลีลาวะมันวะกันเอาบบีติกบีสีลบียปักไกดูดีอริ
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.